ขาลูกเกลียวนักชิวแต่มาตกที่ลงนี้มั่งอันนี้คุณแม่เชื่อที่แต่ไม่ล็อกชั่วโมงกิจเดินเราจะไปอยู่แต่นี่เราสิ่งที่วันนี้สิ่งที่วันนี้เรานี่เรียกว่าเนสเอ็นเราอุ้ยแต่การเรียนเราแต่มาตรงนี้อุ้มยาปิ้งงานแต่มาเนี่ยอัดโอ้ยปิ้งเราตุ้นเราติดเท้ากันเนี่ยนักตะกันเนี่ยโง่ชิวติดเท้าเนี่ยโง่ชิวแต่เมื่อเนี่ยตัวจะตายนกคุกอันนี้เขาล็อกชิวเรียกว่าเนสเอ็นเราอีเล่าล็อกชิวอีเล่าล็อกชิวอันนี้ก็พลิ้วเลยแต่สมัยงี้ย้อนอุ้มยาย้อนปิ้งชิวก็ช่วยได้นั่นเองเหรอแต่มาแต่มาจิ้มเบียร์เลยว่าเชื่อปะอุกิตเลยอาทิตย์นี้ล็อกชั่งเอาสนับว่าตัดชั่งเอาอุกกระทำนี้อุกิเรื่องนี้ช่วยได้นะตัดชั่งรู้ตัวเทอร์กิมอุกิเทอร์กิมจูอันนี้เรื่องแรกเราเนี่ยที่แต่มาอยากล็อกชั่งเอาได้มาแต่มาจุกโอตัดที่รู้มันน่าไปยินดีตะคันได้ก็ไอ้เต๋อตะคุณน่าเฮานักเรียนตะคุณน่าอดีตตะคุณน่าอดีตเราตะคุณน่านักเรียนเต๋อไม่ลงงอนี่ไงเต๋อไม่ตุลงานี่อะไรนั่นเต๋อไม่เยอะก็ล็อกซึมเรื่อยเรื่อยติ้งอุตระเทือดีล็อกซึมฮันนี่ล็อกซึมงี้ต่ออุกุยใจก็อะไรก็ต่ออุเมียอาคบเงินที่ด้วยนี่ยืนซะไอ้ป้าที่นี่ล็อกซึมซะพี่ล็อกซึมแต่มาเส้นทางมาปิดเอาคนนึงก็ชิวเกมยังทำอะไรสักกุ๊กกิ๊กเลยอ่ะพี่วุฒิอันชุนหุ่ยสตรอบิวอลล์มหุ่ยสตรอบิวอลล์มชิ้นที่วันชุนนี่ดีอยู่นะเนี่ยนี่เยอะเอ้ช่วยอะไรนะช่วยอะไรนะเลือดเชื่อดีชุนอันนี้อยากกุ๊กกิ๊กอุตส่าห์รักสิ่งเหล่าเกมที่กูจะจุดระดับมาแต่ไม่ตัวเรามันความในตัวเรามันทำไมนะอย่าพูดเท่าที่จะมุ่งไม่มาว่ามีแต่มันพัฒนาแล้วแต่มันก็อุ้มยาห่างกันนิดจุอีเมย์อยากเป็นยังสิ่งมุ่งที่มีเท่าที่นี่มันจะแต่มันก็อุ้มยาแต่มันตัวละครงูสกุลลุเอาลูกกุลลุแต่ก็อุ้มยาห่างกันพุทธะที่จะดูนี่ล็อกที่มันเกมิตกูลงวันนี้เอาลดกูเกล้าบุตรชิคุมิแต่เราคุยว่าให้หนูดึงตัวมีนล็อกซ์มันก็ไม่ต้องเอาตัวอันน่ะไปตัวล็อกซ์มันรู้ได้ชั่วโมงนี้แต่ในอีกุลาเราหมกเปลี่ยนแล้วก็ต่ออาคุลิวเซนีหมกเปลี่ยนอีกุลาเราหมกเปลี่ยนแล้วก็ต่อแต่ก็อุ้มยาวหัดบุตรนุ่ยตั้งในวังอัตโกสตัดตะคุณนัสตัดที่อุตักเคยล็อกซ์มันรู้อีกเรื่องมัวอัดก็ได้อีกเรื่องมันยังขึ้นหมดนู่นนั่นเส้นนี้นู่นเรื่องต่อได้มาแล้วอีมังลุกวอลเอร์นี่กิจนี่นัตกวิจารชุนีมังไม่ชุนีนักเต็มที่ที่ลูกลาอีแล้วนู่นเต็มที่ก็ล็อกชั่วโมงเต็มมาชุนอปะอันนี้อัตวาลสุดที่คุ้มอีกอันนี้อัตวาลที่ลูกไม่เลี้ยมที่เต็มอีมักไม่ยินดีมากนะแต่สมองอ่ะอีชิ้นงานเราเสวยตัวเท่านั้นแต่เต็มที่มันอ่ะอีมักไม่ยินงานนี่แต่ชาวอันตัวชิคุในที่ว่าคุณลืมตัวนี้ล็อกชั่วโมงอุ่นว่าไม่ย้ายชุดคุณลืมกิจกรรมนอกสุดเต็มไม่ยินงานได้ล็อกชั่วโมงที่ว่าเขาต้องมาเกษียณก็มาเกษียณชุนอปะเต็มไม่ยินงานเที่ยงงานที่วิลุนนั่งอ่ะอุ้มยามินิปิงงานก็มีชิคุว่าเราก็มีโอ้โหล็อกซ์ไม่ใช่ไหมนะฮักคุณลุงกิสักซ์มาสุดอ่ะที่ตัวเราเองจะโอ้โหล็อกซ์ไม่ล็อกซ์ไม่รู้แต่นะคุณลุงอีกจังหวัดสุโขทัยโอ้โหไม่เที่ยวได้ที่ล็อกซ์ไม่รู้เดี๋ยวมาโอ้โหลงมาสนุกว่าอยู่เงินมาเที่ยวเนี่ยสิคุ้มบุกซ์มาแล้วมุ่งเงินมาเดี๋ยวมาจะมันอุ้มยาห่างอ่ะสิคุว่าเราหาจัดตัวเราอุบเวตัวตะกอสินะกอสินะก็หาที่อัดบุกเสด็จที่คุณเรามองในสิ่งที่เราไม่ได้คุณยังตะคุณน่ารักไอ้เป๊ะ